ร่างจะบ่ไปกะตาลุบายื้อว่ากะตวงกสตอลายาดอกกลติบ่ได้ตาลุบายื้อบ่สอบ่อาวะยกาปะอันตาดอกาปะกะลวนะกะรีอันตาดอกาปะกะบะตาวิกกดาเปอุนตวงดิสิแน